0: आपकी सती को कॉल कर रहे
1: पाई
0: हैं।
1: दीनी शिशु मामा सुले दीनी मसानु पादो थी बस वो इधर सलमाने
2: तोरे से ऐन खन भग तो वो सब माने ये बा मैं पाबुंग से मुश्मांग मैं आई सिद्ध लिचे ही से घंगर आदामु सले ये ने से ऐ ये तंजरे तो को
1: हंडे हले इधर ऐ नंग न सलुरी से नसानी थोड़ो थी रुबो एरीनी ना हा होजी नुंगयाई मतम योर सिफाव बुदा अहिंग नसी द नंग नसा थी ब सली बने न सली बदुबो मीन उ करीनी है न हाइने गिनी से नंग करीम तो खंगदबो पुंसे कहता रे हम होजी नुपी नंग लमजाओ द थुई बसी बु फजरी ब्राई बनी नंग उंग तो खलु ने
2: होय सा थी ब बके दो वे हगे हाइनिंग न लबाई दनी मोसी
1: येंगुनी मोसी हाइरु गन मशीन से मुसे खुमिने अइना हाइदी मान पाइर ब फोन दो मदु मदु कैदों न बनो हाइबा नशीगी अइन मंगों तो तोरी से कयार दि शुर गे बा मा को पाइ ब याद ब्रो अदु नंग न मसीदा हुरान बिदों ना लो न थों ग से हंग दु द सली बने बा हा थाई द ना मा नशी दे हन द लेक्शन
2: ओ यार से कि तो पिरो ले काई ता कि नम
1: ओ यौ दि यौ रे द गरी से थौ ज ले बा हाय नंग आइ खो ऐ ngai ko hai bani ne lo lo chi sheng lo nang ka dai che le hm ai na hangi ba she nangon de nang ka dai che lu ge ho ju pung ka ta re
3: ge su sa ti da ge am the ge ne ho ju po
2: nang bu na pa na tu am na phone ha jan jan dau ri du bu phone du ko pa ya dai ba
1: ai ai na sang ni la ko ai si la ko la la la
3: ge ni
1: ai si de la si ge ni シカイノシカリノハイブニ
4: ヤコナンナショヤンパトリブシュカリギノハイブニ
1: ハナンヤクリカリワランゲクモナシンド
3: コ
1: ヨ
3: ヨヨチェイドコロコロナイハイブニバボ
1: カリナバカリナバカリ
3: カリナバカリナバ
2: ムトシボ
1: エイナンナカリギノショヤンパトリブシュカリギノナンヤパマンアクタナトロマシヤクリトリブシボママアマパーおいべこいなハイビインデブマサーナンガシボーエイクナイジンマヒクウェブナンガシボーナン
2: ヤリシモイパボーヤリ
1: ヤリナンナンマヒ
2: ノピロモイパボーナポマンナナナンシヤロイマカレケイノアナンダボーマヒクエムネマナイエンデパタボワンアタマンガンビバウナブロ
1: エイカケロナンナカカカパテギネナシピヨンシヨリシャアイギサディニトニカイカリウェレニトウェレカカコトナ
2: ボーカンカツディエคอยกันคัจดีเอนุปานุยดีเนี่ยอังอังสินะเนเฮพลักตระบะนามานะตอริบะนี่ตายด้วยบะตะซาสินะพระดีเนี่ยมาปาลงตอินี่พระดีเนี่ยตายด้วยบะ
1: อูนี่มะเส
2: อะคอยกันคัจดีคันคัจดีอะดุมะวะไหชิงดอมไม่ปอมนะงานไดบีหนอไอบีวานี่คอยดิ
1: เฮ้ยงังชมตะคะลุนี่มานะตอริบะโมชิอะคอยชุมยิงด้วยเลยกิชะไหดิบรอไอ้นะมองนะแกเรฮันไหดราอีพากีบงอนุดุมะนะตอบะฮุนะดิพัตติเยชิลูนะกายาโพงนะกายามองนะไหบะนะตอไอ้เลิกไอ้มามังสิเนี่ยนั่งมารมัวร์กันไอ้มาจะทางกันตัวสับปะงมเดรย์ไอ้มาจะอุดปะงมเดรย์ไ
2: ม่ป่าวว่ะ
1: ไอ้ยำเปลี่ยนดิไอ้มาชิยำเปลี่ยนดิมาชิยูเนี่ย
2: มามังสิตารีมีไม่ป่าวว่ะ
1: ยูเนี่ยมาชิมาคุดกันกันตัวมาชิมาคุดกันกัน
2: เจ้าตัวเองนั่งชั่ว
1: มาชิ
2: แต่ป้าถึงมาคุดหันกันตัวเราเนี่ยงามนี่เนี่ยนะฮะ
1: เฮ้ย
2: จังหวะนั่งชั่วนั่งกัดจังหวะจังหวะ
1: นั่ง
2: มวยป่าวบุ้งว่ะเสียอังเตอร์ตับเธอบีก็เสียนาซาอนุปาสเนี่ยจังเลยไม่กัดอ่ะอามุกเตอร์ตับเธอบีก็งางนี้พัฒนาวาระวาเตียนมาเลยมาเต็มเสียป้ายอดเลยมวยป่าวบุ้งอามุกเตอร์ดิ่งหักเตนี่ตาหนูปวดท่ากิสิกเกดอร์เกสเสียมวยป่าวบุ้งว่ะ
1: มาชิปุ่นมาเสียนั่งทนมึงอ่ะกัน
2: โอ้ยขังเงียบ
1: นั่งนั่นนาซาวาร์ปังงมเด็กนี่มาชิถอยมึงอ่ะกัน
2: เสียเสียเสีย
1: นัวจินนาสักสิจูบดูสรุปดีเลยไอ้ยุ่งสิเด็กอเมทัลนินเจเฮ้ยเฮ
2: ้ยนั
1: ่งไฮบี
2: อ้าวอ้าวสนะอีมาฮิกามเตยบิเจสนะตุงดงตมตบเตเซเซเซเซเซ
1: อ้าวชีกันโตริดบ่นาริงสิชิงซาบ่มาจิเลยเนี่ย
2: กันสิกายเยบินเนี่ยข้างเนี่ยข้างมึงมันจะกะไม้ผะดุยเนา
1: ะอ้าวๆโอ้ยชีเลยบ่ข้างมึงมันจะตอรานอ

0: 邓文龙不是要不邓不是邓文龙不是邓文龙
1: 是邓文龙是
2: 邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓
3: 文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是邓文龙是
2: 妈妈给家里头呢妈妈可听妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给
3: 妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈
2: 给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈
3: 给妈妈
2: 给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈给妈妈ทองน้าพ่อบ่าให้บ่าโตโอ้ยก็โดยนี่เก่านุโก้
3: เฮ้ยมาม
2: าตำปุ่นน้ำมักตาอสุมบ่าตั้งงานกันเดบันนี้ช่วยบ่าอรานบ่ามาเต้าครัชุลานเครให้ไปไอ้เกดบันนี้โก้
3: เฮ้ยมามา
2: เย่งอ้อยมามากิชนะนังเชี่ยอีมากิหักจางกิสรุปอมาขับนาตีเย่อีมากิหักจางกิกายาสิงลีนาวรีอีกิเซนคุดิ้งบ่าอีสากิสรุปงักตันนี่ดูยังงอชิตาปรีงสังเกตโอเล่าเนี่ย
3: มาม่าตาเย่ดะลอยมาม่า
2: อะดูทำโอยิมาคอลเนี่ยมาม่ากิทำโอยิมีหุ่นคุดิ้งอิสายาวรีบันเนี่ย
3: อะดูมาม่าไอเสียนุ่งที่กิซุ่มซุ่มจับคนละตัวหรอ
2: โอ้ยน้องมันน้องมากิซุ่มซุ่มจับด้วยแบบ
3: ซุ่มซุ่มจับละก็ทับมายามสู้ตัวนั่นจ้ะ
2: นางน่าสาวระอดีเนี่ยปุ่นชีดะชิงน่าบ้ามายามมั่มเทงในรักตัวแบบอดูไอ้คอยน่ะเทงน่าเทงในรักจ้าตัวนี่มีปุ่มคุดิ้งมักเชียไอ้คอยน่ะอีกไก่คุ้มน่ากระดับนี่หันชิงบุลูน่ะเต้ากระดับนี่มารุมาปังชิงบุนุ่มชีน่าลอยน่ากระดับนี่นู่นลุงน่ะจะกระดับนี่เก่ายาเด็กโ
3: ก้เฮ้ยแม่อดัวไอตุ้งเงี้ยมามากิใช่ดัวสับปีโร
2: ่มามาอีใช่ดูบุตานิงบรานีซาบุ
3: เฮ้ยตานิงเงี้ยสับปีโร
2: ่
3: ไอมามากิตั้งภาษีดาตุ้งเก็บะ
2: เฮ้ยมามาสักเก็โก้สักเก็ดูอีสากิจินเซ่ตั้งแต่ทุกปีเก็โก้มามาหน้า